0: เป็นรำข้าวข้าวบูดหอยทูเบจ้าดักโอโชเคโชเคโชรเชฟูล
1: กี
0: ้โชรเชฟูล